อะไรที่ดีที่มาในที่ดีที่สุดแล้วมีแรงที่จะมาทำให้ในที่ตัวดีในที่สวยที่ว่าในที่สวยแท้สัตว์แล้วในที่จะอาจจะทำให้ดีที่สุดที่สวยที่ดีในนี้นะครับอะไรที่อันดับวันที่ว่าอะไรที่บันทึกได้ขนาดอีกที่ดีอามาอีอัตถ์โอ้ท้ายที่เราไม่สามารถจะรักษาที่ท่าใจที่เราต้องคุ้มครองที่ท่าใจของเราแต่ถ้าเขาเรื่องตัวดีกันมันก็มีส่วนที่จะมาให้เด็กมันเรียนนะไอ้ตัวคุกคุณยังไม่กว่าไอ้ตัวพรอพรอนี่ก็มาได้ที่อีวีเอสเอชวีจะมาพานักงานจะเรียนที่วีดีที่เอชวีที่ที่เรียนที่อาดีบีโอนจีโน่มาแล้วพูดได้แบบจีโน่ไอ้ที่ทำแบบที่เราเอชวีอาดีบีโอนจีโน่ดูเอชวีที่มาที่งานจะเรียนที่เอชวีที่ทำที่ที่วันนี้ทำที่เรียนที่พูดกับใครที่ที่ที่เรียนที่เอชวีMana yang saya ini bangun dengan sihir itu dengan kemaruan kita lalu kita cari tuju sihir yang dibuat di angka. Mana itu saya cari tuju sihir dengan semua tuju di semua tempat. Gak kesana tuju lagi dan semua jenis di itu semua. Ini itu.